Estesais on mi hian in Reverend Dr. C. Mi lau se tiam ula Reverend B. Rau sang zo la chi pi le Reverend Lelhen Zawa. Ting sai ba ka upa pi si vanil rau te chung kwa electric veng lung lei le upa si lel mun sang te chung kwa shalom. Chong te pi ami te lau ngay thakatan arun thlan sak boka. Hei ba ka hian in เราคิดมีเดนูฟาร์มชินเวียงทั้งมีเดนอุปสรรคเลนโดและเดชุ่งเลยเจ้าท่านนี้เดนูฟาร์กอดเดทวิ่งมีเดลงไอ้ทากตานอรุณทันสักบอกว่างูสายละวิดอร์ปุยเวียงทั้งมีอินนุนซิริมชินเวียงทั้งเลยและกลางลมปุยเจ้ากลางมีเดลงไอ้ทากตานอรุณทันสักบอกว่าเห็นเอเมซิดูกลางมีเฮียนินเจ้ามอนิบงกอนรินรินเดชุ่งข้อหายเลยอาร์เอฟปุยปุยอะรินิจวงตุยมีเดลงไอ้ทากตานอรุณทันสักบอกอันนี้ฮอลลีทูน่าชวนลูกปลาลำเลียนตีไหลลงไอ้ทางอู้

กับผู้เราจะตีลากันไงทักตารุนสตุคาฟลอเรนซ์เจ้าทั้งเลียนี่อันนี้อะไรตัวน่าชวนที่รำนุนทารันรินโอเมนจัสเมนตีลาสักอีลงไว้ทางอู

That was Acapella Christian with their song One Way ผ่านมอยวงวงตักเอ็มสายเทียมเดี๋ยวนี้เวฮีจากอมเทินที่เวมกิจูกสายเทียมเราลุดตุกันนี้จู่มัวใจให้กันตุยเวสีจวนดีไอดีเฮนินอาร์จินุ่งนุ่ง Good morning กระโดดซีอินีอิดูซีกันนี้อินก็อินเชบุกอินติเงกันอินตันดอนเล่คารอนตีดีไอฮีเงกันละอินต้องฟูเลยเทลวินกษัตริย์กิจูมินดูดไลก์ติดตบปะอิดูมินดูนะฮีกับปมดอนเอ็มมันนี่เลยโอ้ติกติรุมรุมโอดีไอค่ะมินดูตักเตจวนฟูอินาเฮียมีรันเตลปุ่ยเซลต์ไงดอนอันนี้โอ้ alright จินาฮากันปวนสวยต้องการ everything we need by Sunny Free ค่ะกันไงแค่ดอนนะ and we will listen to everything we need by Set Me Free

ันทินลุงหุตูเนงคันประธานสมสุยกันนี่เราจวนินดำตะกินมังชาติไม่ขางายชินนี่ตรอกระทินลุงหุตูตีลารันสตุค่ะ JT Production ละลุนซูมาจงเตอันนี้กิคานิน

เฮลไหลจวดตอบทุกเสียงแล้วอินจินที่ไงมอมิวสิกฮิรันตอบทุกเสียงนี่อีสุดนะกันตีอ่ะจาวิสกันนี่อากันตานฮัลโหลบิกราวหินอมจินติสุกันชัดค่ะมาชวนนักแข่งเตนะอัพพออันนี้ติดชวนนี้นะลาฮีกันง่ายทำตั้มเทตัวด้วนแล้วว่าลาปัตนีอินโดตินนะก่อนสอบสวากันอ่ะจู่ๆกันหุ่นขาดนะลาตัวอันนี้ตัวด้วนนะหุ่นกันมังโฮด้วนสวยมติไลนะกันหุ่นเตลเอาตัวด้วนไหนแต่ไม่เสียมินิดรุปเชหุ่นกันในตัวดีเอ็นจิมเราติลาเรเบคาละลอมซางีเบกิสักเล็กคว้าตัวเราดีติลาดีเจลเวียนหิมิสักยานีนะกันหุ่นกันขาดอ่ะอินตานเลี้ยวเลี้ยวอันนี้อากระดูซงกระทันสวัสดีนี่มาเซลโมอินตีดูที่ฮักกระดูซงเวทเท่านี้ที่คามิลอชาปุยโดนเนี่ยโอ้ที่ส่วนนี้นะดาร์สอมปันนี่เลยมินิสอมเลียฮันไซร์มอยหุ่นมันปุยโดนเซบิงกันแล้วกีร์เลยอ่ะแต่ส่วนเลี้ยงเสียงพากันง่ายชะโดนอันนี้ส่วนนี้เจลซามาฮานินจาวินัสักอิหลุดนาตีลาเพื่อกระสุกันทุกคงช้ากระตีเลงติดไล่ปนเอฟเอ็มโซเอสเอ็มเอสมังกระทันซินเบรลอารมณ์กระลมเอ็มเอ็มมาเตียงอิโมจีนุยสร้างลาปทุมอมคารันดาบกมออวันลมอมอิดูตะกะเราชบชาสักเซจุกัยปอยจาวินัสกาจังกระดูเบรนีออกันนี่นางแจ่ม

ฉันตัวขวารียนว่องว่องแต่ฮีกันตัวจ้างอมชินนี่ลุงรุ่นแห่งไรคันเงยอีซูน่ะก็แล้ววายตากเลยที่อินมีซูน่ะกันวายไลกันดูเต้าที่ซูน่ะกันวายไลฮีกันเชฟเคอร์อมลาเวทโรชาดเหล่ากาลาฮานันมีเซียเตอันเซียอันอมดานเวียซงซงฮานินมินโลฮิปชีนะอันซูน่ะแห่งกันละวายเลยเดอร์ไม่ชินนี่บ่ลุงรุ่นตีลาอาร์เลเฮปิสคาวิดีโอพออันนี้โอเลดดเลียฮันบิลลี่ละทันมวยอาศัยกันง่ายทะโดนะอีเดนเราจ้างไงสวัสดีล่ะกันง่ายทางRJV อลิตานี่สิละอีเดนเราจ้างไงสวัสดีที่อามาลาตุนี่หอมตักนี่อามิงเตรนจ้างกันง่ายทาง

มอยเตียจัลก็เป็นฟกจากตีเหล่าจู่รันตีนี่อบุเลยอมังตีวันเหล่าอมแอมโอ้เอ็งปอนี่เซมังมอยเตียเฮเลนคอมมันยารินโอ้วะอะไรตัดมาอะอารอนเลดฟุน่าเอ็งตีนมันนี่ตักเฮเอสเอ็มเอสเฮเราชิลตู่อมเซกับวัติเอ็มกุ้งเต้เราชิลรอเกว่าละตุยตะไคร้ไงทักตานกันไงทักเลตูอิตานอ้ออาร์ยาฮาเปิดลดินปุยะฟัลคอนเวียงไลกิออร์เซอาร์เจนังมาตานอ้อรันตีนีโอเลกลอมเอ็มเอ็มเอ thank you ชุกรียาอาบเกลี่ยพี่นังมาตานปกรันตีนีเซจัลนาจ้าฮงยีอักเลกีดกิออร์จัลเดเฮอักเลกีดกิออร์อักลากีดโอจานาเย่อาบสับเกลี่ยYeh raha. Git.

สายมวยต้องเมกันไงทักที่เรียกมัวกลางที่ลานยารุนสตูฮีเฮนรี่ทันจับกิ่งเตนเฮนรี่สายเทียมเสียที่อันไงทักที่อาเจียงที่นั่นตัวฮีถุงเลียนตักใจบุลังคันนิมิอะไรมาเราซูโอซีนโอซีนหันที่โอซีนซูนิจวงเรามาเราซูฮีอดัมทับเมียไงทับงูเมสายที่นี่zai hi adam ka tia ngai kha ka nuam pati min ti ha adam chin ka tia a hindi tan za ba hi chu sil na em em ni o kha kha chuan in zai kan ngai kha le ma in sms kan sia ranga hei vi te hi an in rj miki lo lang hi chuan ka lom chin te me ni o ka lung len nem tu ini aron tin e khai thank you kan ti le ang chuan in helani po hi an in rj miki mu tu suk suk le ron tin ye ho hun to do na in bye bye kha hun to dom bok setro tuite lo mu don ni o duty le huna min lo chang ve le do ni o chuan in kan in bye bye nan hian in zan mu china hearty like an ngai thlanga hemi thla kan ngai thla zo hi chuan in kan in bye bye to do ni o